0: ดี๋ยวหายโบราณตุ้ยโซ่เย่ได้กูตับอะไรนะ
1: โอ้เขาก็มึงเหงื่อโดนขนาดนี้เขามาขามาทานะบ้าปานะบ้าปะเดี๋ยวมาโวสีบุ้งนี่ก็ระคามันเขาเดี๋ยวนี้มันไปเงี้ย
0: โอ้บ้าปะเดี๋ยวมาบ้าปะอินเนอร์เย่มีอยู่ตรงนั้นจะขับรถรีสินะ
1: makanya ngajar ibu ngekana si pemain tolak tolak menasai pak jelas anak kurang ngajar